0: งามบ่งอีสนองพยังใจบ่ค่ะคําอะไรปะคะซะเริ่มบ่ได้กันเลยกูบ่ว่าแพ้ได้บ่ครับไรครับดูฟังซะอีกสิยามานะกับนานะเล่นบ่ค่ะจะอยากให้เป็นบ่ได้ครับนี่ก็บ่ได้ครับได้สิสําคัญอะไรสิสําคัญกว่าเพราะว่าโอเคงามบ่งอีสนองพยังใจบ่ค่ะคําอะไรปะคะซะเริ่มบ่กัดเลยกูว่าแพ้ได้บ่ right บ่ค่ะสิอ่ะเริ่มสิบ่ได้กําลังจะทําอะไรได้สิรหัส
1: ดอนชุบว่าพยาคาทาที่